0: ตัวนยาวโลนายนักรกนาพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวาโล
1: โยมาเรกุกัตามุนกุร from Eastern band drama we at Kalkurinji Freedom Festival and you're listening to Yulong Radio Taperk

ันกูคุ้มแต่เนี่ยไปงานดิฉันเลยงาคนเนี่ยไปค่ะคนอื่นเนี่ยอะไรชาร์มุชาเยี่ยมมาโคโก้มันเป็นน้องน้ำมันเลยเยี่ยมแต่บางงานนี่เนี่ยคือเยี่ยมยังรักกันขนาดนี้โอ้เยี่ยมมาโคโก้เนี่ยคือใครงี้เนี่ยจริงๆมันมาดูริชิกไปยารันมาดูริเยี่ยมยังรักกันขนาดยาราวมันเอาไม่ได้เดี๋ยวเด็กคนนั้นก็มันยังจำได้

0: ด้วยยังไงว่าลุนนักล็อกนะไอเอ็มวันนี้ตัววันเลยนุนักลายบุ๋มไม่ยันเป็นดูกันไงจะวัดตัววันโล
1: อุนี่นี่วัดตัวงูว่า driver unregistered vehicle งูอุนี่นุงูตัววันเรตระลิตุบริจุนนี่นุกาเฟส hefty fines นะขมักบาลนี่บริจุนนุงู license นะบุรินบาลนุงูจีปะนี่ตัวเช็คนุงูเรดจาวยูร์ตัวบริจมันดุนย์ยักกะเล็บนุงูเรดจาวให้ตัวดอร์อินไปงูเรดจาวไปงูคาบะ
2: America. And I'm Pam.
3: And we're from Alice Springs Karma Radio.
2: And you're listening.